0: ตอนนี้หมาเริ่มออกวิ่งแล้วไอ
1: ้โอ้ให้เจ้ากินผู้เดียวซะ
2: กินหมา
1: คอยว่ากินดอกลูกกินหมาเนี่ย
3: Here they are, folks, the Cackle Sisters. What are you going to sing, girls? Oh, I see. So it's love you'd be telling us about. The Cackle Sisters telling us how they love Little Willie.